ธุเมญลองเมญกุตุกามุศีเมญเปเวโดกุตุกามุอสุสุโรโกเลพยาตะบิโรโรกวัน